กันไงถักตักค่ะวังไลนี่ติลากันนั่นเบรนช์ไว้เอเมซายพอลติลาเรมันีตัวน่าจวนวุลเซลังโอติลากันไงทวีทุ่งงะเฮลาฮีเอ็มเจ็ดอีเฮดควอเตสไซพอลติลาเรมันี

0: 嘿嘿，阿卡什瓦尼爱做了呢，多纳村。เล่มฉันกันง่ายค่ะอ่างาตุนจะมาเล่มฉันกันง่ายค่ะหุ่นรถฟังตัวเตะปัวเลงจอมาปาร์ตี้เตะอันนี้อะเล่มฉันตุนทุกอย่างตัวฮีท่านสร้างอะจงทัวรำหุ่นเวงไลนี่อินอันลีดเดอร์ฮีทีซีโซรินสร้างอะเจมาบอกกันนี้อะเล่มฉันฮีมากิมาตีอันนี้ยังไงทางอู้
1: อุ้ยตัวตักจุนิมอ
2: เอ้ค่ะยี่ว่าเราบุยเลยอมเวจานิจงเอ็งเหนื่อยโดนตักอ่ะ
1: เฮ้ยเอ็งมดที่กษิยามาอีจบเมดูจ้องตัวเตปอเฮ้ยกษิยามันนี่เฮ้ยอีหัวเทียรตุกมิดเตฮิรอนหุบจุดจุดเซลไหม
2: ไอ้ไงอมล้มเลยได้เราเตออฟฟิศสังกัดช่วงรถปนนั่นทะเลมันงวยเจอันนี้เซลฮีอาจารย์นิจข้าตุยเลยโดนบุกอ่ะไอ้เล็กจุกแมงโ
1: อเนี่ยนี่เอฟอินจูออฟฟิศวันโลกของมาเวป้าทินอบากะอิจาวเอ็มวินลำเต้
2: จ้าโลเอเนี่ยวันจูปูเบระชัวก้าน่าติดตัวเราไม่ถูกความสินเทกันนั่นเตี้ยอารีน่าที่กันวันจูกันนี่ดังอาจารย์กันเอามาเวเดวะการของมาเทิดเดียวนี
1: ้อันนี้ชมมาเลยอ่ะป้าเฮ้ยทิ้งไปห้องก็เสียงเจ้าเราอินเตเจ
2: เอ็มยังก็คนที่เอาไว้ช่วยลุงเรียกมาเถิดทอลุงไง
1: อ๋ออันนี
2: ้ได้สวยๆไม่ลองเช่นนี้นี่จานจุหมดหน้าก็ไม่ตัวไหมไม่อยากให้เตียงก็คดล้างเหล็กกูฉันนั่นนี่นะอันนั้นเป็นจุไม่ใช่ก็ไม่ตัวการช่วงคนนั้นห้องโดนอาเซียนนักการเลยอ่ะเห็นที่เนี่ยมันโดนเดี๋ยว
1: เนี่ยอันนี้งดไหมวินจุกเราไงตัวเวรีโอเรว่าเกย์ปอเอ็มไอชีพีเล่กูฉันไม่ว่าฉันว่าหันเนี่ยที่จู
2: ่
1: ทิ้งปอก็ทิ้งไม่เอาเฮียงเกย์ริงบิ๊กเราป้าเองทิ้งเงี้ยมันก็ตีด้วนนี่เกย์ปอเ
2: นี่ยชุดไล่ตักอาจู่ดีเอไม่ตัวน่าที่ดูคบไม่ให้คดล้างหรือน่าอินมันน่าสัตว์ลุดุกน่าเฮียนช่วงกัวอติเกะเฉทโดนสักไม่กระเสียที่ไหนอันฟ้าแต่ละอันนุนก็ช่วยง่ายเต็นละเนี่ยอินช่วงกูนุนเข่าขัดชักเฮียนคดล้างแหละกูทันที่ละกันบวยตีกันเหล่าเด็กมาเลยอินช่วงกูนู่นแบบพิจุฟ้าแต่ไก่ช่วยเลยอินช่วงกูละอิโมพูน่าสร้างเสียไม่ตัวเจียนเด็กช่วยง่ายนี
1: ่นี่เอสวยเด็กครบไหมอินซุงคุรินตอร์ดอนไอจวนกะโลพะเวมะยังเงอะมิงะเมมเบอร์นี่โปฮิอะฉะลุตุกะโลมกันตานจวนติโร
2: งุนตะกินไงตัวละจุตาจวนทุลุกนะเสียมเจ้ารอใครทีนี่เทดูกันสวยไหมนี่เ
3: ออินอมโบ
1: ลังลุดรออะปิงอร์ลังก็รอลังลุดร
3: อเอ้เฮ้ยจะเมียเต้ก็ทำเก่งเลยอะ
2: ข้าปิงอร์ได้ถามโ
3: อกันชาในไม่ยังจู
2: ค่ะ
3: นี่จ๊อ
2: กันชายเกนี่ป้อถ้ากันนู่นเนี่ยข้านี่เราเอ็นเตี่ยวไข่ออฟฟิศบ้างป้อเฮ้ยรู้ป่ะอันนี้ทราบเวลูกไงทราบอะไรทราบมันมัน
1: เราเอ็นยังไงจูเมียป้อจูเราชูรอปิงอร์เอค่ะบอยอีวันรอนหัวมาเว
3: นี่กันมัวอินชูกันรอนหัวมานี่คงยังกับป้าฮิโลฮอตเอ็ม
1: โอ้โลฮอตเอก็ฮันินทักลูกก็เงียดยารวมละมะกัลตานี่ค่ะ
3: เอออันนี้จูก็นุ่งหัวรินตั้มชามัวเงียดตุนไล่กูมากี่มันนัทเถอะ private school ละคันอะไรทุกะรถตั้มเหลววีเนนสุรกันหาเต็ดิลเวลาตินวะนั่นนี่ขมุเล่โอ้มากี่มันติจูมิถิอามันยานัทเดียวละมัวเอ็มเอ็มังนุ่งไงคลาคลีเนมนัวว่าอินเรียนเอ็กซัมกันในจะดูทุกสามินกันติดทะเลมังโอ้ยกระรู้หาตบ
1: โอ้อันนี้จู่อินบัวใส่ทวีเอามากระลูกเดีย
3: วโอ้ยเตะบัวใส่จู่ก็อินบัวใส่ทวีลุดตุกมัวมาเสียกระเบี้ยเสียงอันนี้ละว่ากระรู้หาลุดตุก
1: โอ้อันนี้จู่รีซาร์ทเดียวในตัวละง่ายทั้งฟังโอ้
3: เอ็งยังมุกอันเวดู

0: ลูกบ้านไม่ได้เจ้าฮะนะไม่เลยเนี่ยโมเลย
1: ใช่ค่ะ
2: ปะเบรินะบาร์มาตะชวนกันบ้านน้ำนางเลย
1: นี่เอกันเราหาเราตะชวน
0: อันนี้แหละบัวตะกินโอ้กันบาร์มาสางเงี้ยโอ
2: ้ไอ้จุกนั่นโอ้เลยโอ
1: ้ตุยโดนลุดตกให้จบเมติให้โมโอ้โหกระฟปาอีน้ำมูเฮลันนี่มั่งอีน้ำมูตุยเท่ไหมตอนไล่จู่ก็ตั้งอ่ะเสียดกันตกจริงปะก็อาเจ้าเตปอยให้ไอ้เจ้าโจ้ใจอันนี้เอมาเซโมก็ฟปาก็ตั้งอ่ะยอมดันเฮียนเลยไอ้เจ็ดดันเฮียนมินติลอมินอินวัวให้มินฟันจอยมวยนี่สตักเอ็มกระชวงลุกตกเจนยาโอก็ฟปา
0: ไลฟ์เฟรมชูกันหูดานิโมเฮ้ไปบุทุนิเฮ
3: ้ทุฟิงเตปุงสมนิปันิจางรุกนู้ปังชูอักลนอมกงอัจวันสิรติอุละอาอุปัตหุนปอินอัตหาละฟัง
4: กันไงขาตากมากิมาติตุปุยมังเลมจันหุนดันมังดูเตคาปวเลงรามาปาร์ตี้แต่นี่อินเลมจันทุนทุเซียกตุกฮะท่านสร้างทรงถั่วดำพลินเวงไลอันนี้อันลีดเดอร์ที่ซีโซรินสร้างอ่ะเจมบอกันนี่ยะอากาศวันีไอโซเลจังกับปวนสวะอันนี้เฮียอากาศวันีไอโซเลนี่นักินดาร์งาชวนจันทร์ทารินดีเชียร์เดลี่มีกันละช่องงาดาร์งาเลมินิตสมะมาราลากันไงทางดาร์งาเลมินิตสมทุ่มปังอ่ะจังมันไลน์ชุนสมโดนนี่ดารุกเลมินิตโซมาชวนรำโจทางบัพติสกับชันไซโพลเล่ตุยฟามิดกับชันไซโพลติดหลายมังไงคลาดเทียงอ่ะดารุกเล่อาจารย์เวอาจารย์สินทารมิโจจงอินกันปวงโดนนี่ดารุกเลมินิตสมลีนฟิอัมนุคเวลฮุน่าเล่มังไงลิมันฮุนรอนมังโดนะดารสันเลมินิตงากันเดียเซอร์ตีนติฮุน่าชวนปุกันเดียเล่สัลโวเดียติทุปุยมังอินลุดีเล่นิปุยรำโจทางลุงเลมีทุสวยกันปวงสวกโดนนี่ดารสันเลมินิตสมปังอ่ะบีมันสมทวงอินเล่เอชเล่รำปุยติเล่งเซมลาอันสักไงคลาดเทียงZanidas relation veda le shwai ganun ki baathuna chuan danin chanvau minpe titupui mangin esther le lompui advocate chompui veng khangami thu soi le ilp inner line permit namdang huat nange invenna titupui manga pc la thanmoi advocate tin tharvengami thu soi te kangai thadonani daria thi spotlight program kan manhuna launi le ta a tunchumata na kan thupui tur hi udan scheme chungchang ani donani hun kan nei the chuan leng khom zaina chun zom bokang Daria limited som milongai dam ula daria limited som li panga a chanchin thar hindi chiar deli mi kan la chonga nga dar kwa a chanchin thar deli mi lak chon bok ina chun som dona dar kwa le chan ve a chuan vi biak ning lawa chan ma ri veng ai zo le mi hian a thadu zong te thangin hun a ron mang dona ni tin zarin dar som a chuan lung dum program hun kan ron mang do na ti chuan voina ta na kan hun hi janin dar somle chan ve a atop do na ni ke ma ni lam program pui mo dang kan en puan chun zomange akashwani aizol chuan karle thole ni july ni sari zandar sari le minit nga le dar ya ting kara hian ration card le lpg chung changa sha tur pei mo ti chung changa live discussion program abuat sai do na puje zom wan sanga assistant director le pujon lal thanmoya inspector food civil supplies and consumer affairs meeting hunanon mangdona mobile number 9612588677 hian hemi hun chung hian sms inamo whatsapp inamo biak po the ani ang sms biak po the na kha 9612588677 ani hehi akashwani aizol ani tuna changa hun rei lo te dar nga a hian chan chin thar hindi a chiar delemi lak chon kan ngai kha ang